ไฟอันเอโลปอนกีปังบังสยังเรแมดแมดจังลังตาเรอามังเอลังตาเรอามัง

ไตเนปีบังบังพังเมตโตเจนจันกินตินนางปังบังกินตินนางปังบังกินตินนางปังบังอายุชิงกิรกลังสียังเรแมดแมดยังสัมพริตาลีรังสีลังตาเรอามังหากีรเทปรุงดังหากีรอาลีรอัน

พันและพรันมุยแอนโลนางเร็งทิ้งสารีนางเจ้งสังสอนเสนาง

ดอันเอจองซิมแดงดุนพังยังเรแมดแม่จังเกอาสิริอีกลีหามโดมนดุกมนสังดำยุยโปนิปรันเอมาลินนังไสดังมา

็นพังเอกาเด้งพองเป็นพังทุมโซปาเบ่งยังยกมีฮารุดังราเจงสังสนเสนังสีอิมปูมารังเอสีอิมปูมารังอายีน้องอังกังดอนสุรีเต็งรังสีโซมอนปาเล็งดำนังโลเป็ดน้อยนังตีโบเนรุนยังเอเจงสังสนเซนังเอซีอิมโปมารังเออายีน้องอังกังสารแหมตุนโดอัน

0: ไทยดูละสิโซเชียลมีเดียเป็นอายกเอตุมอาลีลงนังจีปุโรตังเตลานนกิทุรมีอาอุเวียตุมโอสมาราตุมลาเป็นอาคิสาราตุมอันตะเอลิตุมอาคิเมียนัทุล็อกเซลิตุมลังนังจีอาคาฮินโนอาฮอร์มูเอลิตุมลังเลสิอาคิเมฮอร์มูล็อกยองสิเอลิตุมลังปุโรตังเตโซเชียลมีเดียเอลิตุมอาคามกับปุโรเป็นตะอาเลทเอปิกุสิเนลิชินิดัมลาเป็นออดเทคเทยูสเทคเทปุโรตังเตลังเทคเทปุโรตังเตโซเชียลมีเดียเป็นอาคาฮินโนเปียร์เททักอเวลกุสิเนลิชินิดัม
1: ผู้ทอดเคลาดูลามาเตสปอร์สนาทูอันนองกจะทางกล้องอบังพีสังปีปุกิลายิงติเปียลำเทลีอารจูอิกสินัง
2: คาร์ดอมนิลิเมนสังปีปุกิลายิงติปีนิลีนอนลอมลาโซเชียลมีเดียอปุทักนิลีลำเทอิสิฮินกิทันจีนิงหังโดลาบังเกสันลอยลิตุมโซเชียลมีเดียยูสเจปินปุกิลิตุมเกอุนเออาเทโซเชียลมีเดียเป็นอิตุมอาเคนังสอดอาเคนังสอดกัจจินีลองอาสอนำมุงตามีอิตุมดูลาเซนนนอมาไกเกโซเชียลมีเดียยูสเจปุยอนเอมอนสตามีโอเวอร์ยูสปุตาเฮโนลาเซดักอาคิมีตาโดอาเคโนตาโดลาโซปุทักเซนิลิทันโปอาคิมีปลดเตอิตุมลาสอนโลเจอิตุมอาจัดอาบิร์ตาตามีอิตุมปัจจัยทักจีเรปอร์ติงจีพีจีปลดเตอิตุมลาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มตามีมีโอsuppose ad hoc to achievement tang ho kopene nani misenalam the pine ke pachini ji mate kopene akerap ka chohang to me social media ma facebook pen youtube pen pachini ji abar saita me do la si ile tum use de pge un e la sanang taksi akhen no putame ile tum dak pan si long long lo la si la keheno a video ma keheno a photo abangke la social media long pipedet si akemeji anthemate social media non lomge arta ke komatum da kelang do lapena ke sardom da me kelang atum ta do o use atum ta do la si la juntu a video made alam the a photo patame adhok pa akhenu ke do kogji kate ko ke do kogji afan blote ile tu mlang pen si koson men si la so a video upload nai ma ma upload nang nei ma share nei ma share nang nei ma ta mele tum kamun thira mitum kang sai thek sia ke me an the ele tum kisama tum thek dam long je isia video ke he no dolo pote ka share don ron ron ron ron share don po la pen chithang onang ni alam nei ba chithang thu pick up pak ma te jun tu ka share nang ji ma ka pache thak nang ji ke pachini ni abuda ke saman de share dun de apo mane ka chini thu ke do ona ye pata ke komre ke do kogeti sili tum use thek pa melo bote social media ta me go nong se use thek the rim thek the purote la dakman da me pen an akana hok akhe no the tan do bose nili matha dam kardo
1: puthot rad asai ke klema bang phu ake hai sar de soi han se alam the ili arju ik sina
3: to aprang se kando ka ve karbia khai ke do an apan sta me aprang se arni ke be akar do nang le tum apan pajer poni lo nili ke than ji pa che than rap per nang pala mo bang ke la pu son han lo uvi kimi la pen social media ove kimya tum social media pena kimya la pena ka heno polam se nili malam sapor chithan ponang punili ka chi sikke la helo social media long pena ka heno pohormu ili tum lang dam lo pulutang te aki om pi ason ili tum thek pon long ji pen chini pon ot aki ong piang bong pen itum ka do ka wis ke chithan petun elo sita me si hini lapu lang ponunang litum social media long ka heno wa hormu itum ka chinidam bangke social media pen na jok munit atum kaching ton kaching thi lai ka do ka wis ta me ilitum ke dam tang an sta me thek pon long lo social media pe na jok ilitum rj sita me chipang thek po pen la bang so mun ni ta phan ke muar ni si long lo plo tang te alang phan ke

0: แกงแกนอนอาชมอลกิดุนลาตอันตากินนี่ลบิสกุตเป็นลอกลอืมแล้วเป็นแกแฮมตัดออโตทรัคตามีชนามอีละแฮนำเด็ดกะลีอินสตอลเมนต์เป็นโปสตามิลาดาวน์เพย์เมนต์ก็ละกินนี่ละบิสกุตน้ำเป็นสีชปีอีลองละอืมละเป็นแกดูลุไอซอนซอนนี่เห็นดิอืมการีตามิชนามอีลองละเซคันด์แฮนด์โปสตามิอืมอืมวางแกวางละแฮนอนละแฮมตัชเซมาร์บอมละแฮมบางอาเวล่ะนอนมาดแกแฮสมาร์กับปูฮีอันซีปินเด็ดละอืมสมาร์พันบางเซสมาร์ซิลังพูดเล
1: ยนั่นนี่ละอันแก่ละบิสกิตก็สมาร์เป็นลองเสียสมาร์สตามีโลชิปะปุริลองโลมาตี
0: กันละละ
1: สิเมเซนอะไรละนั่นนี่เกคลมตั้งแต่นั่นนี่นนบิสกิตก็สลามแก่ละพูดสิเคลมบอมเฮลังมามาตีกังตอนจีอาซอนริงโดโลนั่น
0: บิสกิตก็สมาร์ละบางแก่นี่ลีบางแก่ก็ซอนละปุ๊บมันนี่บีสิดกอกโลจัดโลซันเดียนี่สิเวลาคิดเสียงันตานี่ดูโนดักติดเคลมเวียร์มาเฮดีและสิอุนติกบังเกอิริเก่งตานาครอยดุนติกบังเกสลัมบอมปุอืมนอนมัดเกกเสียงอีพันบังเกมาแทกมาทัดเทล่ะเทนิลิตมตากับเรกวาร์ไซกาเวเดียร์ลังมาติอีอันตามีเกเสียงอีพันบังเกมาทัดเทล่ะนอนมัดเกและซันเดียนี่สิสังกอกรถเฮดีและซันเดียนี่สิเวทเกเสียงอันตาออกเรงนู้สิสันมันเดติติ
1: ตั้งแต่นางลาบิสกุตก็เซลามีนางลิพันกุมารนี่สินางนิ่งนางคิรุงก็สนตัวมาบิสกุตเซลามเป็นละสนสนาเลจิลองพูดละสนางก็ทานาบังตัวมานางลิพัน
0: นิ่งนางรุ่งบังอวิมันเนี่ยนี่ลิกะฮับบีเฮกเป็นแต่ดีละสนเซมาร์ตับอินิ่งหางอู้อืมมันเนี่ยบังลองเทกันลองลอกบังแฮมสันชดนลองลอกหรือพอเตบีเฮกแรงมาติดดีฮัลล์กิตุนก็ได้ไงเทกเตเด็ดพออิงหันเป็นอะไรหุ่ยแต่มีทิปปูดิทีกันจัดเลยอีนันนี่มันเนี่ยบีเฮกก็เกมันเนี่ยแฮมเลสันนันนี่ปุรีชดนลองลอกนันนี่ลันดูชดนลองลอกแต่ไม่เห็นดีแฮมว่างพออิงหันเป็นอะไรจุดทิปปูละสันติลเลยแล้วมันบีเฮกเป็นแต่ดีละให้นิ่งหางโออังเกฮัลล์ไปบังแต่เห็นยิมกีคุรมาให้บนไอวิกมาติอังเกละให้หุ่ยแต่ไม่เทกดนลองพออินิ่งบังมันนี่แห้งเดือดเยอะลงบิสกุตเสมาร้ายแฮมาให้กิตูนก็ได้อีนิงแห้งโอ้มาสิมาจอกไปนิงก็นั่งรุ่งบางอวิมาไอ้นิงมาทาโลครีมบอนให้เสมาร์เดจอกให้มาละหอบมาสิชาร์ลีดนด้วยแฮละตามาสินอนอันกิจอกกิจอกส่วนสิจะเทคลองเราจ้ะลาเปียนสิกิโจโลลาเปียนสิกิจุนโลสมาร์กุตติตาลาเปียนโล
1: ต
0: ั้
1: งแต่นั่งเลียส่วนส่วนกิสลามโอโลกันดีลาสินอนนางลิกุปินเนียคิมียาเกจัวซอนหิมอคิมียาซันเกจารีดุนซอนนางนิงฮังลังมา
0: หิมเฮดีเอกจารีเกนิงฮังโอลังนันเนลาไฮคุกกี้สลาไฮบังเกซิมาร์เทคเทลังมันเนซิมาร์เดเทกี้เฮแต่เมลาปูจารีลิปินลานอนลอยูทูบดอกอกปอยูทูบเป็นลังปอเทกี้ปูบังเกนิงมาทัดทัดเลยเฮแต่เมเจงเจปินลามันเนอัดดับเทอังโลแต่ละครีมบอนบอนไอปออากูในกิจตุนจดดังโชว์ปัวก็หนึ่งสามแล้วแต่กูละนิมกี่คนมาบนไอพีดพอดีมาเอ็กซ์ตร้ากับชาร์ลีพันเกออปัวระวิดเด็ตนั่นหมายก็เหรอสินะนี่เทรนนิ่งปีพอเตชาร์ลีดูนี่พันนิ่งหางละนั่นละให้คุกกี้ละเครงฮอร์มวาร์จกิดิ้งบีโอเมละให้อาฮิมบังเกะกับชาร์ลีดูนี่พันนิ่งหางละ
1: แต่เมื่อเป็นนางผู้บ่มนางลีลงนางเชื่ออินุตอินุตนางเชื่อรับดุนบังโตปูละสินเตละพันเกกุศลนางลีเฮมอิสเวียร์มุนิดมาแต่นางลีกูอันน้ำเป็นต้องกี่ปีปอนต้องชุบปีปอน
0: อันน้ำเป็นสิกี่ปีปอนอืมละรองอีสิเหรอเทบอกเหตุอันเกล้าปูเชโพเชโรยัดหรอรองอีสิรองปีเฮมาเกี่ยวมุนให้ประสิทธิ์ตรงแข็งเหรอรองปีเฮมุนให้เส้นอาจจะรับดุนดุนหรอ
1: แต่อังต้นเกทเทกลับหรอบอกกับบนไอเน่งก็ซ้อนมาอันนี้ยอมอันเกทเทกลับหรอบ
0: อกอืมฮัลล่าต่างต้นเป็นเกทเทกลับหรอและเสดีและโซเดตเป็นเนเดตหดลุดันนุกับเพลคันเชฮังถือรถเทดีฮัลล่าตุ่มพันบางเกปอันมาตุ่งเกปอันเอ็กซ์เพียร์เนอร์เวลมาติฮัลล่าฮันเซชิงตุ่งดุกดิดิกลูฮัลล่าพันเกปิงคัดปนนางนี้ลูฮัลล่าเกปิซิเกเคลมในมาอังเดงชินีเอ็ดลูฮัลล่าเกกูพิอาปอร์สิกูพิซินังเคลมดอนในมาดักเกกสันสิกเคลมในมาฮัลล่าเกนังชินีดอนเอ็ดลูมาฮัลล่าฮันเกจัตตาฮิกไกนางนี้ลูเทคลับลู
1: ตั้งแต่ละครีมบอนอะไรลองกิฮีฮีปีนี้ครีมดูดูเกมาติดดีนางนี้ตุ่มละเกลับบูซาร์ลองสิกน้ำลูบอ
0: ครีมละบางแก่ดิบจาร์สิกันน้ำแต่เมื่อเฮมส์มีทางจะสมาร์ททุนังไปฮะละไอซิ่งซูการ์แป้นกินเนลเป็นกีสิเฮดีละมิกซ์ปอละตัวมิกซ์ปออันเกออินตังฮัมลังปลอดเต็งเกละรีไฟน์เฮซับซูปีดอนปอเกละสตุมซีปูเอ็ดต้องมีไลรักปอละเซ็งเกครีมเกสมาร์มาร์ลละเรดิเมตตาดูดูเฮบางฮัลละจักตรงเกละเค้กลงกิยูสครีมแต่เอ็นดุน

0: แต่มีนิลิตตุมบางเงลาบางเกนอีปินละฮัลลากะชาร์ลีกดเป็นตาลาสินางท่านมาเห็นดิลาสิแอนบอมนอนอันตะ
1: เดี๋ยวลองดูกันละยูทูบลองกันละเป็นสิ่งสมานกับชาร์ลีดอนโลกเลย
0: กำลังลูกกิสมันก็ระดักเป็นลูกกูจะหายหุ่ยทัดดิดักเป็นสิชาร์ลีดอนโลกกิเชงก็เก๋เพอร์เฟกต์กันลีเหรออีบนนายพอช็อกเฉดเป็นมีทางเฉดเด็ดติดลูกอีอ่ะพีดอ่ะพีดเก๋ละเสียงเก๋ช็อกลูกปะอันสิเหรอจอร์ดอนโลกมันเนี่ยช็อกเชงก็เป็นแค่จอร์ดอนแค่บางนางปูเดจิมาติดดิอีอามาสิกิเชงก็กับชาร์ลีพอช็อกเฉดพอติมีทางกิเฉดเด็ดพอสมาร์ทดูมาติอีสมาร์ฟันเป็นนี่ปะเจอร์นเด็ดปะนั่นน่ะพีช็อกโลจอร์มีโลเพอร์เฟกต์โลละอันซิงก็ชอบจอร์ดอนดองก็จัตตาครีมบอนสมาร์ตละสันโลก็เชงก็แค่ชาร์ลีดอนโลชาร์ลีดอนเป็นนังกี้มีทางเฮมนังเล่ร็อกเป็นนังกี้น่าจะสมาร์ทบางแก่ช็อกเฉดเด็ดโลละตาอินี่นี่ทอมบักโดละตาจะก็สมาร์ทเหรออีละอันเป็นเสียงก็ละตาก็ชอบจอร์ดอนไฮโล
1: ก็จากละกันแต่อิลลินลองก็อันบักอุไลโล
0: Ilian long pen hedi a se baling lo datum ta la pastoka tum lo poti ilian long plang phokep ba ta me la tum bang ke kharcha the o ga tun jang thun se pe go ja se mar bang ke ilian long plang phokep bang ke bang he ta la krim bon tum bang ke la tum bang ke ilian long plang pik pik ke kharcha ke isi ke se ba go ja long ke pa an bostu ta nang o e ma te jang thu ko la jang thu pen baking powder la an welo খরচা কে দাকে কি সিনি নাং পহে
1: এ প্ল্যাং লং গেন তে লা গোজা কে না এ কো আনসি বোজার লং কি পিল এ প্ল্যাং ই দুম ল হে ই দুম লং হে
0: এ প্ল্যাং লং লা তুম তা সারি টকা ই নীল ব্যাংকে আদর ব্যাংকে পা বাদ দন হাই হে দেল মানে নাং সাই নাং জি পয়ার ল আ প্ল্যাং পাথি আংকে আদর সু দেখ পতে মুনি তো হে দি কিচু মানে কাচো নাম তুম ব্যাং রং আজু চটলি মা নতি দি কে নাম তুম ব্যাং আসা ও เป็นยาคาจาติติบอปอันนางโอเอตะละสิกะพออดอร์ตุปุละเตแหนัตตุงลุปะตินางไซติเตมาซินิลิบังยาละสิกะพออดอร์ตุมบังสิบุนายรองติติลออัปลางบังบิจัจัตปะแหบอจาตุมบังเกอัปลางเทตันตันมาติปะละตุมบังสิกะเกตะมีบอจาบังเกบังมุเนตเกปลางกิดุกมีลายเอตสิบอจาเกดามีมาติอันตะมีรองอจูลองบังเกกิดุกปานกิปลางโอตุมกะวีมาติดิอามาสิสิกะพออัปลางตรงเซบนายร่องติด
1: นางลิพันเกล่าร่องติบอกเทไรทอมอันกีครีมบอนเซลามปกนางชินีฮัวโลลาสิลาติบอกเทไรทอมอันตาละดักตองนางเกน้ำน้ำละส้มตุตาดมอ่ะ
0: ติบอกเทไรทอมบางเกครีมบอนเกเบียร์ได้เป็นชนน้ำนี่นี่ลองสินางเกน้ำตัวนางเสียเหรออืมเป็นตัวนี้เป็นดักอาเวเดนผสมเกแบงเบียร์ได้เป็นวันปอแต่เมื่อปีนี้อันนี้อันเกอดับพรางบางเบรคฟาสต์คูริจีจัดจีผสมเมดักสิบบางผู้สานักจะอดลิงลิงปอวางเริงตีปอครีมบอนางน้ำเริงตีปออืมปอจัดระเกแห่งเป็นสุดก๊อกติดติดเลยเอ็กซ์ตร้าเกใกล้ตาบนนายปอนหรอนั่นบูจาตุมนั่นนี่ดูการตุมละอันละอันนางจีผสมเฮดีรองอันสอดไอ้หนูบ้านนี่บางนางน้ำจีมีเนปกไก่แท้ดิหลาตุมพันทับนั้นนี่แปลงแก้แปลงก่อยเกตทิกปิบละนางน้ำแต่นางน้ำบางโดนโรนนี่บ้างป่ะแฮมันนี่อินุดนางน้ำนี่แต่อินุดนางน้ำละรองอสอดตั้งแต่แกรับปะนิยมละแฮอินาจะรับดุนโอละนางกังฮอนมาติหลับปูอันตันติบจาร์ได้ละส่วนบิสกุตเกดูโอมาติแต่รองอสอดตั้งแต่ดิบจาร์เป็นแกน้ำนี่ละลาครีมบอนนี่ลองแกลองเอเวลิบุลฮอร์มูอันแกแฮดักสินางชอบน้ำละเอ็มกิฟฮอร์มาปะตามีอันนี้ครีมบอนปตามีดักสินักชนำริงตีเกอองๆเนา
1: ะแต่นางลีลาหิมกษิมารบ้างเกครีมบอนลอโ
0: กจา
1: โกจาน
0: ิมกี
1: นิมกี
0: คอร์มา
1: คอร์มา
0: เกบูจิอา
1: อ๋อแล้วแต่บูจิอาบ้างเองก็สอนกษิมารจีเกลาบ้างนางลีทันจิมา
0: บูจิอาละเหตุบูจิอาละบ้างเกเนเบสอนเป็นเบสอนเป็นสิทั้งตาวิลล์ละเกเบสอนเป็นปอลาเกเนก็สอนเอาไปอิงตีปีโดนชดอันเวลละอันเกล่าตัวมันสิมิกซ์ปอลาเป็นสิฮัลลาเกอลาเกสอรี่เอพอดดูเลยออนไลน์สิเกออร์ดาร์เฮดีบางตัวออนไลน์สิออร์ดาร์ดาร์ลาสปอร์ตเป็นสิ่งเกมุนายอีปุ๊ลาปับอีเพรสเพรสจัดละบูจาร์ลมตันดูเฮบูจาร์ลมตันดูดูละ
1: ออร์ดาร์ดูมาบูจิอาตา
0: บูจิอาตาเฮดีบูจิอาตาออร์ดาร์ดูลาโฮเทลเป็นนี่ตัวมันเกเฮลาตัวมันตาออร์ดาร์ดูลาตัวบางเกเป็นนี่ปุ๊บบัดดัมปิดุนพรีปุ๊เฮลาอัลลอนตาดูโอปอเกมุนเดตังเกนามันนี่ฮังโออังเกอิงตีดอกจอกมาติดดิเกลาไดเบตีสเป็นเอกตุมเกลาบังเกชวนิงฮังโอ
1: ตอนเดนังลีเกอจ้าตาบุนัยแท้เดรับผมนังลีนิเจอากุลัดกิจิงปุยพันเกนังลีนิงฮังเฮมัน
0: ลาบังตานิลีนิงเกฮะปุบไปเพียรสามีเป็นเอโลกระสอนลาปุนจีบังกอมเจ็ดปุนจีดักเป็นลา